0: หมูได้ตึงออกมาแก่เด้อนะฮู้ลุงโอ้แลตั้งผู้ตงยงโอ้เ
1: รดิโอกายันมิริ FM